JNB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ารักที่สุดเลย
1: พี่จำใจหนูไหม
2: กระโปรงเมียวเหรอ
3: ไปขี่รถเรื่องเล่นกันดีกว่าไป

การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

ไปกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900

เป็นอย่างเอ่ยห้องใดก็เนาะขอบคุณเจ้าไปลัดคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมหอมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอจรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าส่องเชื้อชาติ

สมัยที่มนุษยชาติห่างไกลจากหัวใจของตัวเองมากที่สุดวิถีของความเจริญก็ต้องเปลี่ยนไป AI อาจจะแทนที่บางสิ่งบางอย่างของมนุษยชาติได้มากมายก็จริงแต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถจะแทนที่ได้คือความรักกลับมาเพียรหาหัวใจของตัวเองบนพื้นแผ่นดินที่อบอุ่นคุ้นเคยของหัวใจ

มสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189559

หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10 โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: ไม่คนกิน
1: ส่วนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618

พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเราต้องสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุข

ไม่มีเงินไม่มีคนรักแต่มาถึงวันนี้ลุงยังหายใจอยู่และแค่นั้น

0: SNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535

บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้น

นเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

บางเทื่อความเหงาก็เป็นหมู่ที่ดีที่สุดของเขาในวันที่มองไปทางใดก็บ่เห็นไผก็มีแต่เงาของเจ้าของนี่ละที่อ่านเขียงข้างสู้เด้อโตคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้

โตคนเดียวก็ต้องอยู่ให้ได้เก่งแล้วนะหัวใจ

0: อบต.เซมฟ้าขอบคุณนะครับให้ทุกท่านรับส่วนบุญยอดทั้งหมดที่ได้นะครับ 2,240 บาทนะครับขอให้ทุกท่านที่รวมบริจาครับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยขอให้ทุกเบอร์ตกห้วยเพียงขอบคุณหมู่ยาง1ตัวนะครับแล้วก็เบียร์1ลังจากอบต.คิดแล้วก็นาจุ๊บนะครับตั้งแม่ครัวนาจุ๊บนาแต้วแม่
1: แม่เพื่อนนะครับไม่คาดไม่ได้นะครับแม่ครัวย่อยพวกบ้านร่วมบ้านนะครับ
0: แล้วก็หลายๆฐานนะครับที่ทำกับข้าวเลี้ยงนะครับดนตรีสำหรับใครที่อยากจะเมาลำโพงนะครับ

0: บิดรถไปลุยต่อเว้ย
1: นะผูกจิตโมผูกใจพุทธผูกหน้าท้าผูกหลังยะผูกกล้าววิกลึงคะเลมิเอหิจิตตังปิยังมะมะ

ี่น้องครับมื้อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับมื้อนี้

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่ที่มานะแล้วเจ้าสิฮู้ว่าความสุขที่แท้จริง

ครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กระโบหูเมื่อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

ภัยเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันภัยบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

ในยุคสมัยที่มนุษยชาติห่างไกลจากหัวใจของตัวเองมากที่สุดวิถีของความเจริญก็ต้องเปลี่ยนไป AI อาจจะแทนที่บางสิ่งบางอย่างของมนุษยชาติได้มากมายก็จริงแต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถจะแทนที่ได้คือความรักกลับมาเพียรหาหัวใจของตัวเองบนผืนแผ่นดินที่อบอุ่น

หนื่อยไหมผมรู้ว่าวันนี้มันหนักนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปหรอกแค่บางทีเราแบกมันไว้เยอะเกินไปแค่นั้นเองหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน

ี่น้องครับมื้อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองฮู้บ่ว่าเป็นหยังคือหนักก็ย้อนว่าหมู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับมื้อนี้

ลองมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขีดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่ที่มานะแล้วเจ้าสิหัวความสุขที่แท้จริง